เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแคแต่มัน Forward แท็ก
0: Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก
3: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสทช.ประกาศเตือน 25-26 กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมจับตาท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำอาจเพิ่มสูงกว่า1เมตรสักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม

0: 120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศฉบับที่5/2569เตือนช่วงวันที่25-26กันยายนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำและลำน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยสทนช.แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่25-26กันยายน2569ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มมีพื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุมหลายจังหวัดภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอำเภอศพเมยแม่เสรียงและขุนยวมจังหวัดตากในอำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกในอำเภอเนินมะปรางชาตรการและวังทองจังหวัดอุทัยธานีในอำเภอบ้านไร่และลานสักภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอภูสิงห์ภาคกลางจังหวัดลพบุรีในอำเภอเมืองลพบุรีและหนองม่วงจังหวัดสระบุรีในอำเภอพระพุทธบาทและหนองแคจังหวัดปทุมธานีในอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีในอำเภอเมืองนนทบุรีและปากเกร็ดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการในอำเภอบางบ่อภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกในอำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีในอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์และประจันตคามจังหวัดสระแก้วในอำเภออรัญญประเทศวัฒนนครและเขาฉกันจังหวัดชนบุรีในอำเภอเมืองชนบุรีบ่อทองศรีราชาและบ้านบึงจังหวัดจันทบุรีในอำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนขลุงและเขาคิชกูดจังหวัดตราดในอำเภอเมืองตราดและบ่อไร่ภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีในอำเภอสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนและทองผาภูมิจังหวัดราชบุรีในอำเภอจอมทองและสวนพึ่งภาคใต้จังหวัดระนองในอำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดาจังหวัดนราธิวาสในอำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกนอกจากนี้สทนช.ยังให้เฝ้าระวังพื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ75 ซม ถึง 1 เมตร 25 ซม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยนาทในอำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีในอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองในอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานบางปะอินบางไทรและอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีในอำเภอปทุมธานีและสามโคกพร้อมกันนี้ให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำเมยแม่น้ำยวมและแม่น้ำแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำบางทองจังหวัดพิษณุโลกแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุรีแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรวมถึงคลองพระสะทึงคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคลองกระเปอจังหวัดระนองและแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำโกลกจังหวัดนราธิวาสสทนช.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงวันที่25-26กันยายน2569ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร
0: ์ Turn on Tune in and turn up the hits

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้แต่มัน Forward แท้

0: อนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100%

0: ิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
0: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
2: ยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
6: One Food Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกยศ.เพิ่มกรอบปล่อยกู้ปี69อีก 14,400 รายพร้อมของงบกลาง 1,200 ล้านบาทช่วยนักเรียนที่ขอกู้ได้ครบทุกคนอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกยศ.ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนอีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้รวม 790,000 รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาพร้อมกันนี้กยศ.จะเร่งเสนอของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กยศ.เร่งรัดการชำระหนี้จากผู้กู้เดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงประมาณ 4-5 แสนรายคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนได้อีกประมาณ 1,290 ล้านบาทโดยปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในระบบและต้องชำระคืนประมาณ 3.6 ล้านคนในจำนวนนี้ชำระหนี้ตามปกติประมาณ1ล้านคนและอยู่ในสถานะผิดนัดประมาณ 2.6 ล้านคนทั้งนี้การเพิ่มกรอบกู้เงินและเร่งรัดการชำระหนี้จะช่วยให้การบริหารกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอและสามารถสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกต่อเนื่องพร้อมปรับการระบายน้ำไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้ทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนพร้อมรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพและปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นรวมทั้งแจ้งเตือนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีแม้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: ตำรวจสอบสวนกลางออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นครูสอนพิเศษหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์มักสร้างโปรไฟล์ปลอมอ้างเป็นครูจากสถาบันดังหรือมีประสบการณ์สูงเสนอขายคอร์สเรียนราคาถูกเกินจริงและเร่งรัดให้โอนเงินมัดจำอ้างว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดจึงแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบชื่อบัญชีธนาคารก่อนโอนเงินตรวจสอบรีวิวจากผู้เรียนจริงหลายแหล่งสังเกตเพจที่มียอดไลค์มากแต่คอมเมนต์น้อยและหลีกเลี่ยงการโอนเงินก่อนหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ียงจำกัด
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Feel the vibe and let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Manforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบน้ำพลอยค่ะปภ.ส่งเซลบลอดแคสแจ้งเตือนประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดระยองระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น400 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะตำบลห้วยผาหมอกจำแป่ปางหมูจองคำผาบ่องห้วยโป่งในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตำบลขุนยวมและแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อน LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 68,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่25กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 67,700 บาทขายออกบาทละ 67,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,340 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 68,700 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 11-22 นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: มัน forward extra well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชะ

0: ไป
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็บ
2: Now we smart connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

ดแดร็กคูล่านะครับเทมอิมพาล่าแล้วก็เจนนี่ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับหยิบมาทักทายกันด้วยในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์กับวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนครับเจ๊ปัสสาวะมาแล้วนะครับมาพร้อมกับข่าวดีๆวันนี้ด้วยเป็นข่าวดีๆสำหรับเว็บไซต์สำนักวิจัยข้อมูลชั้นนำจากประเทศเซอร์เบียนะฮะนัมบิโอครับซึ่งเว็บนี้เขาก็เป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตขนาดใหญ่เผยแพร่ข้อมูลเมืองที่ปลอดภัยที่สุดประจำครึ่งปี2569ซึ่งรู้ไหมว่าเชียงใหม่นี่แหละครับประเทศไทยนะครับยังคงรักษาอันดับ1เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าอาเซียนอยู่อันดับที่1เลยทีเดียวนะครับกับเมืองที่ปลอดภัยสุดในอาเซียนนะครับอันดับ1เป็นเชียงใหม่อันดับ2เป็นสิงคโปร์อุ๊ยเอาชนะนำสิงคโปร์ด้วยนะแล้วก็อันดับ3เป็นดาวาวฟิลิปปินส์นะครับอันดับ4ปีนังมาเลเซียอันดับ5ฮานอยเวียดนามอันดับ6มากาติฟิลิปปินส์7เป็นกรุงเทพนะครับ8เป็นอิโลลิโอนะครับฟิลิปปินส์ครับแล้วก็9พัทยารวมถึง10เซบูฟิลิปปินส์ด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนการสำรวจเนาะจากตัวเว็บไซต์นี้นะครับก็น่าชื่นชมน่ายินดีแล้วก็น่าดีใจมากๆเลยนะฮะ

0: ส่งท้ายช่วงนาวีสัมพันธ์คอนเน็กในช่วงกลางวันแบบนี้นะครับด้วย7 years Lucas Graham นะครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ 6:00 นเจกลับมาเจอคุณกันใหม่นะฮะยังไงส่งเพลงกันต่อด้วยครับชั่วโมงหน้ารอฟังกันเดี๋ยวมา APG อัปเดตกันนะครับโรเซ่บรูโนมาสครับHit the wall นะครับงานจาก Gracie Abrams ด้วย และงานจาก Malcolm Todd นะครับกับ Earrings ฟังเพลงสากลดีๆกันที่นี่นะครับ Man Forward Extra FM 88นะครับ
1: Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Man Forward Extra.

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ิ๊กเฟซบุ๊กหมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรมเพราะ

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสอนชนติดตามเหตุเรือสอกาญจนาวารี888อับปางล่าสุดยังคงสูญหาย6รายขณะที่คลื่นลมแรงยังคงเป็นอุปสรรคต่อการกู้เรือขณะที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน9จังหวัดภาคตะวันออกและใต้เฝ้าระวังคลื่นลมแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: สนับสนุนโดย
9: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1หรือสอนชนภาค1โดยสอนชนจังหวัดชนบุรีและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชนบุรีรายงานความคืบหน้ากรณีเรือสอกาญจนาวารี888อับปางว่าล่าสุดยังไม่พบผู้รอดชีวิตหรือผู้เสียชีวิตเพิ่มโดยยังมีผู้สูญหายจำนวน6รายขณะที่การกู้เรือยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสภาพทะเลมีคลื่นลมแรงและมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทำให้ทีมกู้เรือต้องถอนกำลังกลับเข้าฝั่งและจะเข้ากู้เรือและทั้งหมดอีกครั้งเมื่อคลื่นลมสงบและมีความปลอดภัยสำหรับมาตรการความปลอดภัยทีมกู้เรือได้ติดตั้งทุ่นไฟวับเพื่อแสดงตำแหน่งอันตรายขณะที่กรมเจ้าท่ามีคำสั่งให้เจ้าของเรือเร่งดำเนินการกู้เรือภายใน15วันพร้อมสั่งห้ามใช้เรือจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปลอดภัยรวมทั้งเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุนอกจากนี้ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลศรีราชาหรือศรีราชา VTS ได้กำหนดพิกัดจุดเรือจมและประสานกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือออกประกาศแจ้งเตือนชาวเรือพร้อมติดตามสถานการณ์และการกู้เรืออย่างต่อเนื่องทางนี้หากพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายภัยทางทะเลสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาต่อกันที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือและผู้ประกอบอาชีพทางทะเลเฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงในอ่าวไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยพื้นที่เฝ้าระวังทะเลฝั่งอ่าวไทยได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชขอให้ประชาชนและชาวเรือระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสำหรับนักท่องเที่ยวควรงดเล่นน้ำทะเลรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายทะเลควรระมัดระวังผลกระทบจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสอนชน1465และสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: สำนักงาน
8: ตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนการโพสต์ข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จนเกิดความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยผู้เสียหายควรรวบรวมหลักฐานเช่นภาพหน้าจอลิงก์ URL คลิปเสียงหรือวิดีโอพร้อมแจ้งความภายใน3เดือนที่สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแชทแช
0: ท Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mumford Extra Music non-stop

0: มนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

Extra, FM 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกรมประมงออกแนวทางใช้เครื่องมือกำจัดปลาหมอคางดำย้ำทำได้ถูกกฎหมายปลอดภัยและรักษาระบบนิเวศอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2 สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมประมงออกแนวทางการใช้เครื่องมือประมงเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำสำหรับเจ้าหน้าที่ชาวประมงเกษตรกรและประชาชนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยแต่ละจังหวัดสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยประชาชนสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านได้ทันทีอาทิเบ็ดคายอวนติดตาแหยอลอบอวนลากและอวนรุนที่ไม่ประกอบเครื่องยนต์แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขห้ามลากขึ้นฝั่งห้ามล้อมจับและห้ามใช้ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่หรือเลี้ยงตัวอ่อนส่วนเครื่องมือที่กฎหมายห้ามใช้บางประเภทสามารถผ่อนผันหรืออนุญาตเพื่อกำจัดปลาหมอคางดำได้ตามเงื่อนไขเช่นอวนรุนประกอบเรือกลต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบตามขั้นตอนขณะที่การใช้กระแสไฟฟ้าห้ามประชาชนทำโดยเด็ดขาดให้เป็นหน้าที่ของกรมประมงเท่านั้นสำหรับกากชารวมถึงอวนล้อมจับอวนลากอวนทับตะลิ่งและอวนรังหรือเผือกรังให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่แพร่ระบาดดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดขณะที่ลอบพับได้และโพงพางเป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้เด็ดขาดเนื่องจากไม่มีการผ่อนผันเพราะอาจกระทบต่อระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำส่วนรวมทางนี้กรมประมงได้แจ้งแนวทางไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยมุ่งให้การกำจัดปลาหมอคางดำมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายคำนึงถึงการรักษาระบบนิเวศมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศรายงานราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเอเชียวันนี้หลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังหารือแนวทางข้อตกลงแบบเป็นขั้นตอนซึ่งนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งช่วยคลายความกังวลด้านอุปทานลงบางส่วนแต่ยังคงจับตาความเสี่ยงด้านความมั่นคงในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดโดยสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลงร้อยละ 0.6 อยู่ที่ 105.94 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรนขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ลดลงร้อยละ 0.8 อยู่ที่ 93.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรนโดยก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันทั้ง2ชนิดพุ่งขึ้นสูงถึงร้อยละ5ในช่วงของการซื้อขายก่อนหน้าก่อนที่จะปรับตัวลดลงหลังมีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่วนการเจรจามีรายงานว่ากำลังสำรวจแนวทางแบบเป็นขั้นตอนเพื่อยุติความขัดแย้งโดยอิหร่านอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งแลกกับการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านและมาปิดท้ายข่าวกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:43 นที่ระดับ2เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:27 นที่ระดับ85เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:57 นที่ระดับ2เมตร99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:29 นที่ระดับ82เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:32 นที่ระดับ3เมตร32เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:24 นที่ระดับ76เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
0: no filler just killer hits มัน forward extra music non stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Mum Forward แท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: เรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนำพลอยค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลบ่อนพนันกลางแฟลตดินแดงเร่งตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องพร้อมเช็คสายโทรศัพท์เจ้าหน้าที่รัฐหากพบผิดดำเนินคดีเด็ดขาดอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนที่กำลังเข้าทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่กลางแฟลตดินแดงโดยได้รายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วพร้อมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกสทช.ตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่อ้างเป็นเจ้าของบ่อนหากพบความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ให้ดำเนินการตามระเบียบนอกจากนี้สั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบความผิดให้ดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยจะเดินหน้าปราบปรามบ่อนการพนันในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องมาต่อกันที่สอรฝจัดพิธีส่งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจชุดผลัดเปลี่ยนวาระตุลาคม2569ในภารกิจพิทักษ์อธิปไตยรักษาความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพลเรือตีเอ็ดยุวนางกูลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือผบ.สอรฝเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจสอรฝวาระผลัดเปลี่ยนตุลาคม2569ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2570ณกองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลสอรฝร่วมพิธีโอกาสนี้ผบ.สอรฝได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่กำลังพลพร้อมชื่นชมในความพร้อมเพรียงมีระเบียบวินัยและความเสียสละของทหารทุกนายพร้อมเน้นย้ำให้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์จากการฝึกไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงอย่างรอบคอบไม่ประมาทและดำรงความพร้อมรบอยู่เสมอตลอดจนประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อพิทักษ์อธิปไตยรักษาความมั่นคงของชาติและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้กำลังพลชุดผัดเปลี่ยนในวาระนี้มีทั้งหมดกว่า250นายจาก11หน่วยปฏิบัติการซึ่งจะกระจายกำลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะสำคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพส่งอีเมลหลอกลวงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินโดยพฤติการของมิจฉาชีพคือการสร้างอีเมลปลอมหรือจัดตั้งกลุ่มไลน์ปลอมใช้ชื่อและโลโก้ของไปรษณีย์ไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนแนบลิงก์ให้กดหรือขอให้กรอกข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารไปรษณีย์ไทยขอย้ำว่าหากพบอีเมลหรือข้อความลักษณะดังกล่าวห้ามคลิกลิงก์ห้ามดาวน์โหลดไฟล์แนบและห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดควรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกครั้งก่อนดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
0: Hit after hit Zero skips All energy Mum forward extra Music non-stop

0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีย้ำบนเวทีสหประชาชาติเดินหน้าปฏิรูป UN เพิ่มความเท่าเทียมฟื้นความเชื่อมั่นระบบพหุภาคีอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กภายใต้หัวข้อ Lettering Touch Managing Transformation A United Nation That Delivers for Allซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสมัยที่81โดยนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนของไทยสนับสนุนการปฏิรูปองค์กรสหประชาชาติเพื่อเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติและฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีโดยเห็นว่าความไว้เนื้อเชื่อใจต้องเกิดจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมไม่ใช่การบังคับพร้อมย้ำว่าสันติภาพไม่ใช่เพียงการปราศจากสงครามแต่ต้องนำไปสู่ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์สำหรับประเด็นความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ปาเลสไตน์และการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยการเจรจาทวิภาคีพร้อมย้ำว่ากระบวนการภายใต้อันครอสเป็นกรอบสำหรับการกำหนดเขตแดนทางทะเลรวมถึงกล่าวถึงการสนับสนุนสันติภาพและการปรองดองในเมียนมามาต่อกันที่ทรัมป์ต้อนรับสีจิ้นผิงที่ทำเนียบขาวหารือความสัมพันธ์สหรัฐจีนจับตาประเด็นความมั่นคงการค้าเทคโนโลยี AI และไต้หวันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันเมื่อวานนี้ก่อนหารือระดับทวิภาคีท่ามกลางความพยายามของทั้งสองประเทศในการรักษาเสถียรภาพและความสัมพันธ์ซึ่งยังเผชิญความเห็นต่างในหลายประเด็นทั้งการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และไต้หวันก่อนการหารือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐขณะที่ประเด็นไต้หวันและการแข่งขันด้านเทคโนโลยี AI ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการหารือครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีโดยทั้งสองฝ่ายพยายามบริหารจัดการความแตกต่างและรักษาช่องทางการเจรจาโดยการเยือนในครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนและเป็นการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนอีกครั้งในปีนี้ท่ามกลางการจับตาว่าการหารือจะนำไปสู่ความคืบหน้าในการลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศได้มากน้อยเพียงใดปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:52 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:18 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:11 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:12 และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn on Tune in and turn up the hits Mum Forward Extra Music non-stop

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปนี่ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวเดือนละ 18,000 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุดอกแค่แต่มัน Forward แท็ก

ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: ูชิแจปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: and we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mindful.com
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 02-242-2288
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์จะใช้สิทธิ์ย้ำไม่มีการแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เปิดเผยว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกที่ที่อำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ทั้งนี้ SMS จากสำนักงานประกันสังคมจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยขออย่า กดลิงก์และให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการส่ง SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th ในหัวข้อ e-service นายจ้างหรือ e-self-service ผู้ประกันตนรวมถึงการตรวจสอบรายชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @sso ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนนี้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ทับเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทับเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทับเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปกับมีฟ้าหลัว ดูในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macam kak.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra Music Non-Stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนWellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THEPILLAR

0: นก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน11จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: Greater Carbon 2สีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยา
1: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคกลางเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในระยะสั้นรวมถึงน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่โดยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แก่จังหวัดสระบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วรวมทั้งงดกิจกรรมและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้หากประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
7: ตรวจสอบสวนกลางเตือนประชาชนระวังอย.ปลอมจากสินค้าออนไลน์ที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดซึ่งมีโอกาสถูกสวมด้วยอย.ปลอมสามารถสังเกตได้จากเลขอย.ที่ไม่ครบ13หลักใช้เลขเครื่องสำอางในอาหารเสริมไม่มีข้อมูลเมื่อค้นในระบบฉลากพิมพ์หรือสะกดผิดและขายในราคาที่ต่ำเกินไปทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ที่เว็บไซต์oyo.com/check-product-serial จากนั้นกรอกเลขอย.ให้ครบ13หลักหรือชื่อสินค้าตรวจสอบว่าข้อมูลที่ขึ้นตรงกับชื่อผู้ผลิตและหมวดสินค้าหากไม่พบข้อมูลหรือชื่อไม่ตรงกับฉลากให้เลี่ยงการซื้อทันทีเพราะมีโอกาสสูงที่จะเป็นของปลอมทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือ

0: จำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
2: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

All the Stars นะครับ Kendrick Lamar แล้วก็ SZA นะฮะเปิดให้ฟังกันกับเพลงเพราะๆเพลงดีๆ5เพลงติดเริ่มต้นไปนะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนทักทายกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีพร้อมอยู่เป็นเพื่อนกันเดินทางกลับบ้านหรือจะไปไหนมาไหนกับวันศุกร์นะครับนัดใครหรือเปล่าเนี่ยขอให้ไปถึงนัดตามทันเวลานะฮะเจปัสวัตมาแล้วครับอยู่ด้วยกันจนถึง2 ทุ่มครึ่งกับเพลงสากลดีๆตรงนี้มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับเราเจอกันทุกวันจริงๆอ่ะฟังเพลงกันต่อละกันอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติม LINE @manforward ขอพิมพ์88แล้วก็เว้นแว็กตามด้วยข้อความหรือชื่อเพลงส่งมาได้เลยและนี่คืองานจาก Westlife ที่คุณอยากฟังวันนี้นะครับ I Lay My Love on You ฮะ

0: Priceless นะครับงานจาก Maroon 5 featuring กับ Lisa ผ่านไปนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect ยังอยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับถ้าพูดถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็เป็น1เมืองท่องเที่ยวนะครับที่คนจากทั่วโลกนะครับหรือแม้กระทั่งญาติของคุณผู้ฟังเพื่อนคุณผู้ฟังก็มาเที่ยวกันอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะและบางทีมาก็ต้องหาที่มุงที่พักกันเนาะวันนี้มีที่พักที่ใหม่เลยครับเพิ่งเปิดเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาแนะนำนะครับชื่อว่าโรงแรม After Rain ครับอยู่ย่านหนองหอยนะครับแล้วเขามีรับรถส่งสนามบินฟรีด้วยมีที่จอดรถส่วนตัวเผื่อใครขับรถมาจากไหนนะฮะแล้วก็ต้อนรับกัน24ชั่วโมงสามารถจะดูรูปห้องและบรรยากาศได้ที่ Facebook After Rain Hotel นะครับหรือว่าโทรสอบถาม0989251188นะครับแอดไลน์ได้ที่ ID afterrain 89ก็ได้ครับและวันนี้มีคูปองในส่วนของส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม 15% มาแจก2รางวัลนะครับเผื่อใครก็อยากจะแวะไปที่นั่นพาเพื่อนมาพักแล้วก็พาเขามาทานมีส่วนลดให้อย่างนี้นะส่งเลยครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย afterrain มาที่ line @ manforward ครับรับของรางวัลชิ้นนี้ไปกันแนะนำเลยนะครับสำหรับที่พักดีๆจากโรงแรม After Rain เชียงใหม่นะครับ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค่

0: อับราคาเดบรานะครับงานจากเลดี้กาก้านะครับหลายๆคนนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับเพราะว่ามีรูปออกมาตามสื่อนะครับว่าเลดี้กาก้าอุ้มลูกสาวนะครับแล้วเธอก็ยืนยันว่าเป็นลูกสาวเธอจริงๆแล้วบอกเอ้าเธอไปท้องตอนไหนนะครับเฟกนิวส์หรือเปล่านะครับซึ่งก็ไม่ใช่ครับเป็นลูกสาวอุ้มบุญของเธอจริงๆนะครับกับคู่มั่นไมเคิลโพลันสกี้นั่นเองนะครับเป็นลูกสาวคนแรกชื่อว่าโรสนะฮะเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนนะฮะที่ผ่านมานั่นเองนะครับเธอก็อยากจะมีลูกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมก็เลยใช้วิธีอุ้มบุญแทนนะครับก็เป็นลูกเธอจริงๆนะครับก็ยินดีกับเธอด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็คู่มั่นด้วยหมดเวลาชั่วโมงแรกเดี๋ยวต้องไปฟังข่าวนะครับทูชบัตดีเอ็นซีอีรออยู่ชั่วโมงหน้านะครับ รวมถึงชัยลากับ Push to Start แล้วก็มีงานจากเจนนี่นะครับกับ Less Than a Lover ด้วยเดี๋ยวมาฟังกันเต็มๆนะครับต้องคลิกออนไลน์มานะ live.manforwardextra.com นะครับเพราะว่าทางวิทยุมีรายการจากทางสถานีรออยู่จ้า
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมายแล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยมายคุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย my by NT

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์อุ๊ยครับ

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: morning.
1: Young Love นะครับงานจาก Jet Ward นะครับให้ได้ฟังกันที่มันโฟด Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับหลายๆคนได้กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่กับวันศุกร์แบบนี้ฝนก็นำในหลายๆพื้นที่นะครับยังไงขับรถเดินทางกันอย่างปลอดภัยยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับด้วยกันอยู่ด้วยกันจนถึง 2:30 น.นะฮะกับเพลงที่จะเปิดต่อไปมีทั้งงานจากอดัม ลาวีนกับ Lost Star ซึ่งนี่เป็นอะไรเนี่ยพูดผิดพูดถูก ไม่ผิดตัวไหนมาไม่รู้นะฮะแล้วก็มีงานใหม่จากแซมสมิธกับไมค์กายรออยู่ด้วยนะครับส่วนงานนี้ Animal จาก Cat's Eye ที่คุณ

พลงนี้ติดหวานน้ำตาลขึ้นเลยนะครับแซมสมิธไมค์ไกนะครับเขาให้คู่มั่นของเขาเลยเพลงใหม่นะครับฟังแล้วชอบก็ขอกันได้ที่มันฟอร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง2ทุ่มกันนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กับเจภัสวัตนะฮะอีกครึ่งชั่วโมงพร้อมกับเพลงเหล่านี้ให้มันสมกับวันศุกร์นะฮะ

0: สบายนะครับงานจากเลวิสคาปาดีแล้วก็ Grace Expectation ด้วยนะครับงานจากCNS Spiro นะครับเดี๋ยวมาฟังกันต่อเต็มๆนะครับที่มัน Forward Extra ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่Facebook เชียงใหม่20
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที
1: ่ live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลพร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลซึ่งถือเป็นวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงด้านการสาธารณสุขไทยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพานพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีปีนี้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิพิธีวางพวงมาลาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการแสดงปาฐกถาในหัวข้อ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขและการพยาบาลให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบทุกวันนี
8: ้เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

Wish You Were Here นะครับงานจากเอวิล ลาวีนนะครับเธอก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เคยถูกข่าวลือกระหน่ำมากๆว่าเฮ้ยเป็นตัวปลอมหรือเปล่าที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะครับเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าจนข่าวลือพวกนี้มันก็ซาซาไปเองนะเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับหรือมีบางกระแสก็บอกว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวก็มีนะเป็นแวมไพร์อะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับเธอก็ดูไม่เปลี่ยนจริงนะครับสำหรับตัวเอลลิวเองนะครับสองทุ่มกว่าครับยังอยู่กับเจพัสวัตเดี๋ยวฟังงานจากเซียนาสปิโรกันกับเพลงนี้ Great Expectation นะครับรวมไปถึงมีเจฟซาเตอร์ด้วยกับ Ride or Die ตามมาแล้วก็ Taylor Swift กับ I Knew It I Knew You รออยู่นะครับกับ Man Forward Extra FM 88นะฮะ

0: น่าจะเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้ดูภาคต่อกันไปยาวๆเลยนะครับมีเขาเรียกว่าโปรแกรมสร้างใหม่ภาคต่อมาเรื่อยๆกับ Toy Story นะครับแล้วก็กระชากน้ำตาจากทุกคนได้ทุกภาคจริงๆนะครับ I Knew It I Knew You ครับงานจาก Taylor Swift ส่งท้ายกันกับคลื่นลูกใหม่ Connect วันนี้แต่ว่าเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับอีกยาวๆไปเลยครับคลิกฟังออนไลน์ได้ผ่านทาง live.man/extra.com ด้วยนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก
3: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าวีเพลย์ออลเดอะฮิตส์

เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: องตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหาร Google เดินหน้าความร่วมมือ Data Center สีเขียวพัฒนา AI และพัฒนาทักษะแรงงานไทยอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมหารือกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับ Google จัดทำมาตรฐาน Open Data ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณ Google ที่เชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้โครงการดำเนินไปตามแผนและขยายความร่วมมือด้าน AI การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการพัฒนา Data Center ควบคู่กับความยั่งยืนโดยเฉพาะประสิทธิภาพการใช้พลังงานการบริหารจัดการน้ำและการดูแลชุมชนโดยรอบขณะที่ Google ยืนยันการลงทุนในจังหวัดชลบุรีโดยคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมแผนจัดตั้งสถาบัน Open Data เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานและด้านดิจิทัลเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพไทยและพร้อมเป็นพันธมิตรระยะยาวกับประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลไทยและ Google พร้อมยกระดับความร่วมมือจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสู่การพัฒนาเทคโนโลยี AI ทักษะดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Man Forward แท็ก

0: on Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Man Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท้
3: ๆถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
4: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
5: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
6: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
0: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตลเลตไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสถานการณ์น้ำท่วม12จังหวัดเหนือกลางตะวันออกและอีสานกระทบกว่าหมื่นครัวเรือนปภ.เร่งระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนขณะที่จังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีเนเน่รอยัลเยาวชนวัย16ปีคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เตรียมจัดต้อนรับกลับบ้านอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
8: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ขณะนี้มีสถานการณ์อุทกภัยใน12จังหวัดรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านกระทบประชาชน 11,796 ครัวเรือนหรือกว่า 37,000 คนจังหวัดที่ประสบอุทกภัยได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์โดยพื้นที่ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากได้แก่สุพรรณบุรี 5,548 ครัวเรือนและพระนครศรีอยุธยา 5,030 ครัวเรือนขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่จังหวัดสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วยังมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถสูบน้ำและรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยเข้าสูบและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่รวมถึงเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมาต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีเนเน่รอยัลเยาวชนวัย16ปีคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026เตรียมจัดต้อนรับกลับบ้านเกิดนายรอมฎอนฮะญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตกล่าวว่าความสำเร็จของเนเน่รอยัลถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนอายุเพียง16ปีสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกและสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดและประเทศจังหวัดภูเก็ตมองว่าความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่กล้าพัฒนาความสามารถและเดินตามความฝันของตนเองทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการที่แน่นอนและเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเมื่อเดินทางกลับถึงจังหวัดโดยความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตกล้าฝันกล้าพัฒนาความสามารถและก้าวสู่เวทีของตนในอนาคตปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมอุทยานแห่งชาติประเมินดอยอินทนนท์เตรียมเสนอขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทย กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เปิดการประเมินพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณายกระดับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยการประเมินในครั้งนี้มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทยานหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ตามมาตรฐานสากลซึ่งหากได้รับการรับรองดอยอินทนนท์จะกลายเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร
0: ์ Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมไหลที่หลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @ thepillar.pilates สะกด THEPILLA

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Run Forward Extra

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพานิชกับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: Chen.
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Man Forward แท็ก
1: No filler just killer hits Man Forward Extra music non stop

0: เซียซ่ารถถล่มราคา
1: แถมสนั่นเมือง
0: สะเทือนทั้งจังหวัด
1: Honda Wave 140
0: 125
1: Supercar
0: Scoopy
1: Giorno Plus
0: Lee
1: Click
0: และ PCX
1: ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท
0: Honda Wave 140
1: ราคาเริ่มเพียง 39,900
0: และ Honda Scoopy
1: ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
0: ยังไม่พอ
1: ของแถมจัดเต็ม
0: ทั้งตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้า
0: เครื่องทำน้ำอุ่น
1: สูงสุดกว่า
0: 8,000 บาท
1: โปรแรงแบบน
0: ี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
1: มั่นใจ
0: บริการหลังการขาย
1: การันตี
0: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
1: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
0: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
1: ต้องที
0: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
3: ตรงแม

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
4: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: Turn on Tune in and turn up the hits Man Forward Extra

ื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Feel the vibe and let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่มัน Forward แท็ก

0: มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: And we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn it on.
2: Oh yeah.
0: And let the hits keep rolling.Man Forward Extra. Music non-stop.

0: จอ
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
2: มัน forward extra

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련.

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟัง Manforward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Manforward แท็ก
1: No filler just killer hits Manforward Extra Music non-stop

0: just like this.
1: Mun Forward Extra 88.

ื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอกแค่แต่มัน Forward แท็กๆมัน

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท
0: ็ Hit after hit. Zero skips. All energy.Move forward extra. Music non-stop.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ

0: with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: ูชิเจแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: เดี๋ยวไปเลยครับ
1: อูชิดแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
2: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
3: า
2: อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888รับสร้าง
4: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
5: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
6: Let's listen to the music, relax, and have fun.
4: Woohoo! Mumford Extra. Music non-stop on weekends.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: องตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
1: โครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่ง

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: มัน Forward Extra Music Non-stop On Weekend